0: งามบ่งอีสนุกองพยองใจพวกข้าคำรามประคาสังประมุ่งเดียวกันเลยที่หัวว่าแพ้ได้บ่พระเถ้าดูข้าจะอีกสิโอ้พวกข้าจะอยากดูเส้นผมไม่ได้ไปทำให้กำลังใจได้สิสุดท้ายอะไรสิสุดท้ายงามบ่งไงสนุกองพยองใจว่าข้าคำรามประคาสังเริ่มดูการเลือกอยู่ที่ว่าแค่ไหนพระ
1: Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo, Bobo